้าจะตั้งดนตรีทั้งนี้เพราะข้าอยากดังข้าเคยคิดจะรับสมัครนักร้องให้เยอะโอ้โหเฮ้ไม่สมที่หวัง

0: จ้ามีเมียน้อยตั้ง13คนแล้วพ่อหรือยังหึ
1: คอยก็รีบตอบท่านใดว่าโอ้ยคอยยังบ่พอโอ้สิพ่อได้จังได๋แค่มีเมีย13คนเท่านั้นลูกต้อง

0: ยกน้องสาวให้เป็นเมียน้อยของอายคนที่14อายพ่อหรือยัง
1: คอยก็รีบตอบท่านใดว่าโอ้ยคอยยังบ่พอห่วยสิพ่อได้จังได้แค่14คนเท่านั้นเสียชื่อคอยหมดต้องหาเมียอีกคนนึงให้ครบ15เด้

0: ครบ15
1: อ้ายได้เมียครบ15คนแล้วพ่อเสียทีซะ
0: คอยก็รีบตอบท่านใดว่าโอ้ยคอยยังบ่พอ